0: จารย์ว่านานิจจะที่เขาเพื่อดูปัญหาที่ไปคุณจะเห็นเพื่อจะเห็นการเป็นตั
1: วไม่ใช่เฉพาะที่ดอท
2: 200 block Violent Avenue 30 medics both vehicles will be unoccupied 0046277
3: Chief. 277 Chief, go ahead. Good, return 108 squad. Hold it to the company 181 at this time.
2: Copy, 108 squad. Do you copy direct?
3: Copy.